ันพุนันเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนะครับสำหรับโคสิตนพคุณเป็นเพลงที่สองที่ทางตำบลเกาะยอแนะนำเข้ามาที่ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้อนิจจาผู้นานการประพันธ์ของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองส่วนใหญ่สิงห์ก็เป็นนักร้องที่อยู่ในวงดนตรียุรารัฐหลังจากทางด้านของทูลทองใจออกจากวงดนตรีไปนะครับทางวงก็เตรียมจะให้โคสิตพคุณเป็นทูลทองใจสองแต่ก็เรียกว่ายังไม่เหมาะสมในร่องเสียงต่างๆนะนุ่นฟังแล้วก็สู้ทูลทองใจเมืองใต้โรมศรีธรรมราชไม่ได้แต่คนละวงดนตรีกันนะครับสำหรับวงดนตรีจุฬารัตน์ในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่มีเพลงของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนพันทองแต่งให้ร้องกันมากมายโดยเฉพาะโคสิตนพคุณนี้นอกจากจะมีเพลงที่คุณขอมาเมื่อสักครู่ที่ฟังผ่านกันไปก็ยังมีลั่นทมอนิจจานี่สักครู่นี้นะครับเนื้อหอมก็เป็นผู้นานของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนพันทองแต่งให้นักร้องที่ลงเสียงคล้ายๆกับทูลทองใจแต่ก็ไม่เหมือนทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงติ่มของโคสิตนพคุณนะครับที่ใจเมืองสิงห์แต่งขึ้นเพื่อที่จะจีบดวงใจเมืองสิงห์กันในยุคแรกๆมาลีใครก็รู้จักกันดีนะครับเพลงนี้อีกหลายเพลงทีเดียวนะครับแต่สำหรับทางด้านโคสิตนพคุณเพลงแรกเสียงกลุ่ยเตือนใจไม่มีใครรู้จักผู้นางของครูฉลองวุฒิวัยฉลองนี่มีหลายฉลองนะครับในยุคแรกนั้นฉลองวุฒิวัยต้องมาก่อนฉลองกาลเกตรักเธอเท่าฟ้าแต่งเพลงให้สายันสัญญายังมีฉลองผู้สว่างนะครับลูกศิษย์ของครูไพบูลย์บุตรขันท่านผู้นี้ก็สุดยอดในด้านของครูเพลงและอีกฉลองหนึ่งก็คงจะเป็นฉลองภักดีวิจิตไม่ได้เกี่ยวกับเพลงแต่ภาพยนตร์นะครับนัวล่วงร้องเดี๋ยวอยู่ก็ทำนุ่งกุหลาบร้องฉลองวุฒิวัยนี้เรียกว่าไปมีรู้จักกับกงกาดินที่เรียกว่าตั้งชื่อใหม่ว่ามิตรไมตรีก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมาพบกับทางด้านของนักร้องที่เป็นเรียกว่าชายเมืองสิงห์นะครับอย่าหลงบางกอกนะฉลองวุฒิวัยเนี่ยเป็นตัวตนทำให้โคสิตนพคุณได้ชัดเจนที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่อยู่ในยุคประมาณ 2,500 ต้นๆอย่าหลงบางกอกดาราดวงเด่นรักกรรมรอดวงใจไร้รักอนิจจาปากหวานมาลีติ่มเนื้อหอมน้องนางบ้านนาแต่ที่คุณขอมานั้นก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับ2พลหานเพลงนะครับก้านแก้วสุพรรณสารสีโศกยังติดกลางพลหานเพลงของศิลปินแห่งชาติจะเป็นใครผู้ใดสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สำหรับวันเสาร์นี้เรามีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าจะเป็นทางด้านของเพลงไทยสากลนะครับเป็นสตริงเขาก็คุณก็ยังขอเข้ามาได้สำหรับวันเสาร์เปิดกว้างเป็นปัจแจขอเลื่อนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการเหมือนเดิมครับ VR Radio 88.75หรือว่าจะเป็นทางด้านของสมัยข้าสุบิตรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้0843002556 0943563991นะครับศิลปินแห่งชาติผู้นั้นก็คืออาจารย์ของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนามว่าอาจารย์ชัยชนะบุญโชตนะครับจากแปดริ้วใช่ไหมชาเชิงเซาก็เรียกว่าเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนาล่มนาแล้ว

ป็นเพลงฟังแล้วสนุกนะครับไม่ต้องคิดอะไรกันมากในยุคประมาณ 2514-15 กองราชาเพลงแลคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติในยุคนั้นตีคู่กันมากับเพลงของเพลินพรมแดนนะเพลินพรมแดนเขาก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนแนวเป็นโขนจุกสิงโตเมียนานาชาติซึ่งเป็นเพลงพูดแต่เพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นตลกลึกๆ กันอย่างนี้นะครับในยุคนั้นใส่กลอนหรือเปล่ารวยเขาแน่และก็เพลงอุ้มช้างอาบน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคุณฟังดีๆมันก็คล้ายๆกับเพลงของเพลินพรมแดนเพลงสนุกแต่มันไม่มีเพลงพูดซึ่งก็เรียกว่าเป็นมิติใหม่กันในยุคนั้นครับสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการลูกทุ่งไทยนะครับประมาณ2514-15นะเอาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอีกหนึ่งสายนี่ได้เรียบเรียงเพลงขอเข้ามานะครับจากชายเมืองสิงห์แต่ที่ฟังติดค้างกันอีกหนึ่งเพลงและที่ฟังผ่านกันไปนั้นมาจากหมู่สามสตริงหม้อสิงห์นครสงขลาอุ้มช้างอาบน้ำยังมีเพลงเก่าของไวยพจน์อีกเพลงหนึ่งคือห่วงลูกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวของอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งด้วยกันนะครับวันเสาร์นั้นไม่เฉพาะแต่ลูกทุ่งเรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้สตริงเก่าก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงหรือจะเป็นเพลงไทยสากลในยุคกองทุนทองใจหรือว่าจะเป็นสมยศทัศนพันธ์เหล่านี้นะครับอนุรักษ์ลูกทุ่งด้วยกันหลังฝนฟ้าตกกันมาหมาดๆนะประมาณ2โมงกว่านั้นก็ทั้งลมทั้งฝนตรงนี้ก็เหตุการณ์ปกติเราก็มาฟังเพลงเก่าเราชอบกันทาง FMVR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556จับสมหมายคาสุวิทย์ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านมาที่ร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์นะครับบริการกันอยู่ใกล้ๆกับร้านสมหมายคาสวิตบ้านบางดานเช่นเดียวกันจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นะก็มาฟังเพลงที่ตกค้างอีกหนึ่งเพลงครับจากหลวงกลมบ้านอยู่หมู่3สตริงหม้อสิงห์นครสงขลาศิลปินแห่งชาติคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณนะครับห่วงลูก

ลูกทุ่งมาราธอนแมนซิตี้ไลออนนะครับหรือว่าในยุคแรกๆก็เดินเล่นมังคีออฟสิงบุรีแลนด์นะแล้วก็ต้องมีโอเล่ด้วยสำหรับอาจารย์ชายบางสิงสมเสียนพันทองศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นนักร้องที่ผ่านชีวิตกันมาในช่วงอันธพาลคลองเมืองหรือว่าอยู่ในช่วงรุ่งเรืองของจุฬารัตน์นะเคยมีหนังสือที่เรียกว่าเป็นประวัติของอาจารย์ชายเมืองสิงสมเสียนพันทองนั้นเป็นเล่มใหญ่ทีเดียวนะครับบันทึกชีวิตคือการต่อสู้ความกดหู่คือยาชูกำลังความไม่สิ้นหวังคือกองกำลังบำรุงความไม่มักใหญ่ไฟสูงคือลูกทุ่งสมรรถะเอกเทศมาราธอนแมนซิตี้ไลออนแม้เรียกว่าเป็นสูตรของนักสู้ลูกทุ่งมาราธอนกันเลยทีเดียวนะครับอาเลนเดอรองเมืองไทยว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับทางด้านของอาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนพานทองจากหัวเว่าจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองนะครับสำหรับเรื่องราวของประวัติของท่านนั้นก็เป็นที่กล่าวขวานรับทราบกันหลายสื่อทีเดียวสำหรับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลจากลูกชายกันหรือพลพานทองนะลูกชายที่อยู่ด้วยกันนะฮะกับดวงใจเมืองสิงห์สำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมานะครับทำบุญร่วมชาติและก็เพลงแม่ยอดยายีนะครับนะไม่ใช่ต้นฉบับนะฮะก็ต้องขอไปแต่เราพยายามจะสรรหามาให้คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านบางดานขอบคุณมากนะครับส่วนทางด้านของคุณผู้ฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาก็วันนี้เรารวมลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ขอเพลงลูกกรุงนะครับกำลังคัดจัดสรรกันอยู่สำหรับ3เพลงของชลินธนาครนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบในแบบฉบับของลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆยาวๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวินลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์นะครับ0743111725 0743114357นะครับมีเพลง3เพลงเป็นเพลงฉบับของลูกกรุงในอดีตแสนแสบหยาดเพชรท่าฉลอมนะต้นฉบับของก็ต้องของศิลปินในชาติครูชลินนันทนาคอนนะครับนี่เราพยายามที่จะสรรหาต้นฉบับกันให้เรามาฟังกันก่อนนะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลากันก่อน

มีกันหลายเวอร์ชันนะครับก็ต้องขออภัยถ้าไม่ถูกใจสำหรับเวอร์ชันนี้ถ้าฉลอมผลงานการประพันธ์ทั้ง3ผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาติก็คือครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับตามที่คุณขอมาทั้ง3เพลงนั่นแหละแสนแซ่บเพลงลูกกรุงที่มีบรรยากาศของลูกทุ่งแสนแซ่บคลองแสนแซ่บรู้สึกจะเป็นคลองขุดเพื่อที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทางเขมรในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็เรียกว่าเป็นคลองที่มีความยาวไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับต้นคลองในกรุงธนบุรีก็อยู่ที่ประตูน้ำนี่เองนะและก็ในส่วนของทุ่งแสนแสบนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของขวัญคำเรียมอยู่ด้วยแผลเก่าฉบับของเชิดทรงสีเป็นคลาสสิกมากๆส่วนญาติเพชรก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของผู้ประพันธ์ก็ครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับและก็ท่าฉลอมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงที่ครูชาลีแต่งเพื่อบ้านเกิดของท่านที่ตำบลมหาชัยนะก็เรียกว่าทั้ง3เพลงนี้ก็เรียบเรียงดนตรีทำนองอาจารย์สมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่เป็นลูกกรุงพร้อมทั้งเพลงฮิตติดชาติในอดีตตามที่ซอย14ลาดที่1บ่อยางสงขลาขอเข้ามาในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในช่วงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอบคุณผู้ชมรายการจากสมหมายคาสุวิทและก็ร่วมพันธมิตรคือรุ่งเรืองอลัยยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาครับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับคงจะเป็นเพลงของลูกทุ่งกันบ้างย่อรักสลักใจเพลงที่ชื่อว่าเกิดเป็นคน

0: อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับสำหรับวันเสาร์ที่3ของเดือนตุลาคมนะก็เดี๋ยวจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เตรียมที่จะขอเพลงเข้ามาลูกทุ่งกันใดลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลงไทยสากล0843002556 0943563991ครับเราก็จะอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้กันไปยาวๆจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งรับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันยกกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง
1: คุณกำลังเมกะเฮิรตซ์จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ตำนานลูกทุ่งไทยวาไรตี้นะครับสำหรับวันเสาร์นี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังพร้อมทั้งแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะก็เรียกว่าเป็นนักร้องหญิงร่วมสมัยบ้างหรือว่าจะอยู่ในยุคของการสร้างตำนานกันอยู่มีตั๊กแตนชลดาตายอรไทยลูกปัดพิมพ์ชนกนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับสำหรับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับอากาศดีๆอย่างนี้ไม่เป็นไรก็มาทางชั่วโมงที่2กันแล้วสำหรับทาง FM VR Radio 88.75ในยุคที่เป็นดาวรุ่งของวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นวงดนตรีพรนารายณ์ซึ่งมีนักร้องน้องใหม่มาฝึกหัดกันอยู่ในยุคนั้นค่ะเป็นผู้นานของสัญญาพรนารายณ์นะครับซึ่งคุณพ่อก็เป็นเจ้าของค่ายมวยอยู่ที่ปากช่องส่วนตัวเองนั้นชอบร้องเพลงและก็มาอยู่ในอะคาเดมีก็หมายถึงว่าการฝึกสอนร้องเพลงของวงดนตรีพรนารายณ์อยู่ลพบุรีนะครับส่วนน้ำอ้อยนั้นก็มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอวิเชียรบุรีก็เป็นนักร้องไล่เลี่ยกันไม่มากไม่น้อยนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาจากริมคลองสำโรงลูกปัดพิมพ์ชนกและก็ยังมีตายอรไทยและก็รถไฟสายน้ำตาหนาวแสงนีออนพร้อมทั้งขอตัวไปร้องไห้เราก็จะจัดกันให้กันก่อนนะครับสำหรับนักร้องจากโคราชบ้านเองครับตั๊กแตนหยดชลดาหนาวแสงนีออนนี่ก็เป็นเพลงยุคค่อนข้างที่จะใหม่ๆกันนะสมัย50กว่าต้นๆ นะครับพ.ศ.2000ก็2553 54นะครับมาฟังเพลงแรกกันก่อนครับจากริมคลองสำโรง

อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะครับความพอใจคือทรัพย์แสนประเสริฐใจสุขเลิศเพราะพอใจไม่ไหวหวั่นถ้ายังคิดไม่พอใจสารพันทรัพย์อนันต์ก็ยังทุกสุขไม่มีและก็ยังมีคำบทกลอนของท่านพุทธทาสบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์เอ่ยที่แน่ๆก็คือเราอยากจะได้ฟังเพลงสบายสบายกันสำหรับในชั่วโมงที่2เราก็เดินทางผ่านเข้ามาถึงครึ่งชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ลูกทุ่งเก่าเราชอบแบบฉบับของลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เฉพาะวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายค่ะสวิตบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบ้า

รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นะครับลุงเรืองอะไรยนต์กลับมาฟังเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้

พลงสนุกสนุกของเก่าเบาเสียงทองนะครับเป็นตำนานหนุ่มเรือนแพและอาจารย์เพลินพรมแดนก็พามาฝากไว้กับทางด้านของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับหนุ่มเรือนแพเก่าเบาเสียงทองโด่งดังประมาณ2556นั่นก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่ฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดให้เดี๋ยวจะมาฟังลูกศิษย์ของสรเพชรพินโยชื่อเพลงอะไรใครนะครับก็สักครู่หนึ่งขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยข้าสุวิทย์และพันธมิตรลุ่งเรืองอรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับสำหรับธนาภาโชคนั้นก็เป็นนักร้องที่อยู่กันทางวงพิมพาพรสิรินะครับอาจารย์ก็เรียกว่าสรเพชรพินโยแต่งเพลงดังๆให้หลายเพลงเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้นะครับรางวัลรำวงก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะครับจากนั้นก็ฝนจางนางหายของทางด้านอาจารย์สอนเทพสอนทองกันต่อ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com